สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องทานิชิโชจะหรือเศรษฐีหอยขมดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไคการาบุชิหรือเพลงเปลือกหอยโดยมินโยกูเซดาซึขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องทานิชิโจจะหรือเศรษฐีหอยขมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าชาวนาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งสองคนตายายรักใคร่กันดีช่วยกันทำนาอย่างขยันขันแข็งแต่ทว่าไม่มีลูกสักคนทั้งสองจึงพากันไปภาวนาขอพรเทพเจ้าแห่งน้ำผู้ปกป้องคุ้มครองนาข้าว
2: ข้าแต่เทพเจ้าขอให้เรามีลูกสักคนหนึ่งเถิดจะเป็นอย่างไรก็ตามทีแม้แต่หอยขมที่อยู่ในนาข้าก็เอา
1: อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อเฒ่าเสร็จงานในนาและกำลังจะกลับบ้านเช่นเคยแกก็ได้ยินเสียงเรียกดังมาจากที่ไหนสักแห่ง
3: พ่อพ
1: ่อและพอมองออกไปพ่อเฒ่าก็เห็นหอยขมตัวหนึ่ง
3: รับข้าไปเป็นลูกสักคนหนึ่งเถิด
1: พ่อเฒ่าตกตะลึงแต่ก็คิดว่าคงเป็นลูกที่เทพเจ้าแห่งน้ำประทานให้แกจึงพาเจ้าหอยขมตัวนั้นกลับบ้านพอถึงบ้านก็เอามันแช่น้ำในถ้วยไม้วางไว้บนหิ้งบูชาจากนั้นมาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ช่วยกันเลี้ยงดูเจ้าหอยขมตัวนั้นอย่างทนุถนอมเรื่อยมาเจ้าหอยขมกินเยอะมากแต่กินเท่าไรเท่าไรมันก็ยังเป็นหอยขมอยู่อย่างนั้น20ปีผ่านไปพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแกชราลงทั้งสองคนวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันขนข้าวขึ้นหลังม้าเพื่อนำไปส่งสวยประจำปีให้แก่เศรษฐีเจ้าของที่ดินนั้นเอง
2: พ่อจ๋าพ่อมีพระคุณมากที่เลี้ยงลูกมานานขนาดนี้ตั้งแต่นี้ไปลูกจะขนข้าวไปส่งสวยประจำปีให้เองช่วยจับลูกขึ้นหลังม้าด้วยเถิด
1: พ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าทำตามที่เจ้าหอยขมขอจับมันขึ้นหลังม้าแล้วก็มองตามไปด้วยความเป็นห่วงแต่ก็เห็นเจ้าหอยขมบังคับม้าได้ดีและไม่นานมันก็มาถึงคฤหาสน์ของเศรษฐีเจ้าของที่ดินเศรษฐีได้ยินเรื่องราวของหอยขมที่เทพเจ้าแห่งน้ำประทานให้เป็นลูกชายของพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามาก่อนแล้วจึงต้อนรับเจ้าหอยขมด้วยความยินดีหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูมากมายซึ่งเจ้าหอยขมก็กินซะจนหมดเกลี้ยงเจ้าหอยขมฉลาดและพูดจาสนุกสนานเป็นที่ถูกอกถูกใจของเศรษฐีจนถึงกับออกปากยกลูกสาวให้เจ้าหอยขมคนหนึ่งจากที่มีอยู่สองคนเศรษฐีถามลูกสาวคนโตก่อนว่าจะไปเป็นเมียเจ้าหอยขมได้ไหมแต่นางปฏิเสธเด็ดขาดเศรษฐีจึงไปขอลูกสาวคนสุดท้องซึ่งบอกว่าถ้าพ่อเห็นเช่นนั้นลูกก็ไม่ขัดข้องแล้วนางก็ตกลงไปเป็นเมียของเจ้าหอยขมทางบ้านของเจ้าหอยขมพอได้ข่าวก็ทั้งตกใจและดีใจจนกระทั่งถึงวันแต่งงานเจ้าสาวแสนสวยก็มาที่บ้านพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเจ้าสาวมากมายจากนั้นมาเจ้าหอยขมกับเจ้าสาวแสนสวยก็อยู่กินกันด้วยความสุขมีเรื่องสนุกสนานให้หัวเราะร่วนกันอยู่เสมอเมียสาวทำงานขยันขันแข็งและดูแลพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเป็นอย่างดี เป็นครอบครัวแสนสุขเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันเทศกาลฉลองเทพเจ้าประจำหมู่บ้านเมียสาวสวมชุดกิโมโนแสนสวยเหน็บเจ้าหอยขมของนางเอาไว้ที่ผ้าคาดเอวแล้วก็พากันออกไปเที่ยวงานพอมาเกือบจะถึงซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเจ้าหอยขมก็เอ่ยขึ้นว่า
2: เจ้าไปคนเดียวเถอะนะข้าจะรออยู่ตรงนี้เอาข้าวางไว้ที่คันนานี่แหละ
1: นางเมียวางเจ้าหอยขมไว้บนคันนาทั้งที่เป็นห่วงแล้วก็เข้าไปนมัสการเทพเจ้าคนเดียวแต่พอกลับออกมาปรากฏว่าเจ้าหอยขมไม่ได้อยู่ที่คันนาเสียแล้วในนามีหอยขมอยู่มากมายนางเมียหยิบขึ้นมาทีละตัวทีละตัวก้มหน้าก้มตาหาเจ้าผัวหอยขมของนางด้วยความหวั่นใจจนแทบคลั่งเสื้อผ้างดงามที่สวมใส่อยู่ก็เปื้อนเลอะโคลนไปหมดเลอะเทอะจนแทบไม่น่าเชื่อนางร่ำไห้พลางเที่ยวหาผัวหอยขมตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ไม่พบนางเมียเศร้าโศกเสียใจจนคิดที่จะตายไปเสียให้พ้นๆจึงเดินบุกลึกลงไปในโคลนทันใดนั้นเองก็มีเสียงชายคนหนึ่งเรียกอยู่ข้างหลัง
2: นี่นี่ข้าอยู่ตรงนี้
1: นางเมียหันไปก็พบชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่นางตกตะลึงเพราะเสียงอันไพเราะนั้นไม่ผิดอะไรกับเสียงของเจ้าผัวหอยขมของนางเลยสักนิดหนุ่มรูปงามบอกนางว่า
2: ที่ผ่านมานั้นข้าอยู่ในร่างของหอยขมและด้วยผลบุญจากจิตใจอันดีงามที่เจ้ามีต่อข้าข้าจึงกลายร่างเป็นมนุษย์เช่นนี้ไงล่ะ
1: นางเมียสาวปลื้มปิติยิ่งนักและเมื่อสองผัวเมียกลับมาถึงบ้านพ่อเฒ่าแม่เฒ่าต่างตกใจแล้วก็ปิติยินดีเศรษฐีได้ข่าวนี้ในทันทีเหมือนกันและพอได้ข่าวก็ดีใจยิ่งนักไม่ช้าไม่นานสองผัวเมียก็ได้สืบทอดตระกูลของเศรษฐีช่วยกันทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆและได้รับการขนานนามว่าเศรษฐีหอยขมเรื่องราวของทานิชิโจจะหรือเศรษฐีหอยขมก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ฟังนิทานเรื่องเศรษฐีหอยขมที่ตัวเอกก็คือหอยขมกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องสังทองของไทยเราเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรื่องสังทองนี่สนุกมากเลยเริ่มตั้งแต่พระสังเกิดมาเป็นหอยสังต่อมาไปชุบตัวในบ่อทองของนางยักษ์พันธุรัตน์แล้วก็ซ่อนรูปทองเป็นเจ้าเงาะจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปในงานเลือกคู่ให้ลูกสาวทั้ง7ของท้าวสามนแล้วนางรจนาลูกสาวคนสุดท้ายก็เสี่ยงมาลัยเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองนางถูกได้ไปอยู่กระท่อมปลายนาจนกระทั่งวันหนึ่งพระสังก็เผยโฉมออกมาเป็นเจ้าชายรูปทองค่ะ
0: เรื่องของไทยก็เป็นนิทานประเภทเจ้าหญิงเจ้าชายบรรยากาศก็ต่างกับของญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องของชาวบ้านที่มีชาวไร่ชาวนาแล้วก็เศรษฐีและหอยขมก็เป็นหอยที่อยู่ตามท้องนานั่นเองนะครับเศรษฐีหอยขมเป็นนิทานพื้นบ้านที่ชาวไร่ชาวนาเล่าสืบต่อกันมานานตามแหล่งปลูกข้าวอย่างที่จังหวัดอิวาเตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
1: การมีนิทานที่หอยขมเป็นพระเอกผู้ขยันขันแข็งจนได้เป็นเศรษฐีอย่างนี้หอยขมก็น่าจะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อการปลูกข้าวและพืชอื่นๆไม่น้อยเลยสินะคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับทางด้านการเกษตรครับทานิชิหรือว่าหอยขมได้ชื่อว่าเป็นพนักงานทำความสะอาดในท้องนาเป็นหลักก็คือจะกินซากพืชซากสัตว์พวกตะไคร้น้ำแล้วก็อื่นๆช่วยลดการเน่าเสียของน้ำในนาอีกทั้งมูลที่ขับถ่ายออกมาก็ยังเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวโดยตรงด้วยครับ
1: มีประโยชน์สมเป็นตำแหน่งพระเอกของเราเลยล่ะค่ะ
0: ใช่ครับหอยขมยังมีคุณประโยชน์ทางอาหารด้วยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเกษตรกรปลูกข้าวในญี่ปุ่นเอามาใส่ในซุปเต้าเจี้ยวหรือมิโซะและทำอาหารปรุงรสรับประทานกับข้าวแต่ต่อมาก็มีการใช้สารเคมีในนาข้าวมากขึ้นประชากรหอยขมจึงลดลงกลายเป็นของหายากครับ
1: เคยเห็นที่เขาเอามาต้มปรุงรสเคี่ยวจนแห้งแบบที่เรียกว่าสกุดานิตามตลาดในชนบทไกลๆแต่ตามเมืองใหญ่นี่คงจะหายากแล้วล่ะค่ะ
0: ใ

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Yumenemi หรือภาพฝันผลงานของ Inoue Yosui ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวดัชนีนิเคอิของตลาดหุ้นโตเกียวแตะระดับ 65,000 เยนเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมจากความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะมีความคืบหน้าในช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นกว่า 2,000 เยนหรือร้อยละ 3.2 จากราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่22การพุ่งสูงเกินระดับ 65,000 เยนเป็นมูลค่าระหว่างวันที่สูงเป็นประวัติการณ์นักลงทุนเริ่มสั่งซื้อทันทีหลังเปิดตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำหลังจากที่ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงเช่นกันราคาน้ำมันดิบมาตรฐาน WTI ลดลงมาอยู่ที่ระดับ$91ต่อบาร์เรลหรือคิดเป็นราว 2,960 บาทในบางช่วงของวันอาทิตย์ที่24ในนิวยอร์กลดลงประมาณร้อยละ5จากสัปดาห์ที่แล้วดัชนีนิเคอิปิดตลาดที่ 65,158 เยนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ3จากวันศุกร์ที่22และทำสถิติปิดตลาดสูงสุดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAXA ได้แสดงจรวด H3 ที่มีกำหนดปล่อยในเดือนหน้าให้กับสื่อมวลชนขณะนี้กำลังเตรียมการปล่อยจรวดในวันที่10มิถุนายนที่อาคารประกอบชิ้นส่วนในศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นจรวด H3 ลำที่6เป็นจ

ทดสอบรุ่นใหม่แบบ30ที่ไม่ใช้บูสเตอร์หรือตัวขับดันแต่มีเครื่องยนต์หลักที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว3เครื่องในขั้นแรกซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนๆ1เครื่องจักซ่าระบุว่านี่จะเป็นความพยายามครั้งแรกของประเทศในการปล่อยจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่โดยไม่ใช้บูสเตอร์การปล่อยจรวด H3 ลำที่8ล้มเหลวเมื่อเดือนธันวาคมจักซ่าตัดสินใจกลับมาปล่อยจรวดอีกครั้งหลังจากระบุสาเหตุและดำเนินการแก้ไขแล้วอาริตะมาโกโตะผู้จัดการโครงการของจักซ่ากล่าวว่าการปล่อยจรวดครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกลับมาหลังจากความล้มเหลวและเสริมว่าอุปสรรคสูงแต่เขาต้องการทำให้การปล่อยจรวดประสบความสำเร็จเพื่อนำโครงการ H3 กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนับเป็นเรือที่บริหารโดยชาวญี่ปุ่นลำแรกที่เดินเรือผ่านช่องแคบสำคัญดังกล่าวนับตั้งแต่มีการปิดช่องแคบในทางปฏิบัติเรืออิเดมิตสึมารุซึ่งจดทะเบียนในปานามาบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือของอิเดมิตสึโคซันผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่มีรายงานว่าลูกเรือชาวญี่ปุ่น3คนมีสุขภาพแข็งแรงดีบริษัทระบุว่าเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียประมาณ2 ล้านบาร์เรลซึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่น

ดูเหมือนว่าการเจรจาในช่วงนาทีสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซึ่งได้แก่ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ตุรกีและปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสื่อต่างๆของทั้งสองฝ่ายกำลังรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าเอกสารดังกล่าวมีข้อกำหนดที่จะยุติการสู้รบในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบและสินค้าส่งออกอื่นๆของอิหร่านเป็นการชั่วคราวในช่วงที่การเจรจายังดำเนินอยู่นอกจากนี้ยังระบุว่าจะมีการจัดสรรเวลา30วันสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุสและจะจัดสรรเวลา60วันควบคู่กันไปสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและประเทศผู้ไกล่เกลี่ยว่านายทรัมป์ใกล้จะยอมรับข้อตกลงที่จะให้สหรัฐและอิหร่านมีเวลา30วันในการบรรลุข้อตกลงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่ากรอบเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปอีก1เดือนหากจำเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในกรุงเคียฟและที่อื่นๆประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนประนามการโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่ากองกำลังรัสเซียใช้โอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นล่าสุดกองทัพอากาศยูเครนประกาศว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก78คนในกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอีก2คนในภูมิภาคเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงนายเซเลนสกีโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโอเรชนิกไปยังเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคเคียฟซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟไปทางใต้ประมาณ80กิโลเมตรอาวุธใหม่ล่าสุดของรัสเซียนี้กล่าวกันว่ายากต่อการสกัดนายซึดะเคนจิโร่นักพากย์ชาวญี่ปุ่นได้ยื่นฟ้องร้องต่อผู้ให้บริการ TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแชร์วิดีโอเพื่อขอให้ลบวิดีโอที่เขาอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI เรียนแบบเสียงของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยคำฟ้องระบุว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม2567จนถึงเวลาที่ยื่นฟ้องมีวิดีโออย่างน้อย188คลิปที่มีคำบรรยายเรียนแบบเสียงของเขาอัปโหลดลงในบัญชี TikTokนายซึดะกล่าวว่าเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของเขาและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงของเขาผู้ให้บริการ TikTok กล่าวว่าเสียงบรรยายใช้เสียงผู้ชายทั่วไปและผู้โพสต์วิดีโอระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยใช้ AI เรียนรู้เสียงของเพื่อนผู้ให้บริการโต้แย้งว่าเสียงนั้นไม่สามารถสร้างความสับสนกับเสียงของนายซึดะได้และไม่มีการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงในเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับการใช้เสียงที่สร้างขึ้นโดย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นคณะผู้เชี่ยวชาญกำลังหารือกันว่ากรณีใดบ้างที่อาจต้องรับผิดทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิ์ NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอากาศร้อนผิดฤดูทั่วประเทศญี่ปุ่นลดใช้พลาสติกในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นพระราชวังหลวงเกียวโตเปลี่ยนเครื่องเรือนรับฤดูร้อนเริ่มฤดูการจับปลาด้วยนกกาน้ำที่แม่น้ำนางาระในกิฟุญี่ปุ่นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ใต้ทะเลลึกและคมไฟจากขวดพลาสติกสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวดัชนีนิเคอิของตลาดหุ้นโตเกียวแตะระดับ 65,000 เยนเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมจากความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะมีความคืบหน้าในช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นกว่า 2,000 เยนหรือร้อยละ 3.2 จากราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่22การพุ่งสูงเกินระดับ 65,000 เยนเป็นมูลค่าระหว่างวันที่สูงเป็นประวัติการณ์นักลงทุนเริ่มสั่งซื้อทันทีหลังเปิดตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำหลังจากที่ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงเช่นกันราคาน้ำมันดิบมาตรฐาน WTI ลดลงมาอยู่ที่ระดับ $91ต่อบาร์เรลหรือคิดเป็นราว 2,960 บาทในบางช่วงของวันอาทิตย์ที่24ในนิวยอร์กลดลงประมาณร้อยละ5จากสัปดาห์ที่แล้วดัชนีนิเคอิปิดตลาดที่ 65,158 เยนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ3จากวันศุกร์ที่22และทำสถิติปิดตลาดสูงสุดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAXA ได้แสดงจรวด H3 ที่มีกำหนดปล่อยในเดือนหน้าให้กับสื่อมวลชนขณะนี้กำลังเตรียมการปล่อยจรวดในวันที่10มิถุนายนที่อาคารประกอบชิ้นส่วนในศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นจรวด H3 ลำที่6เป็นจรวดทดสอบรุ่นใหม่แบบ30ที่ไม่ใช้บูสเตอร์หรือตัวขับดันแต่มีเครื่องยนต์หลักที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว3เครื่องในขั้นแรกซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนๆ1เครื่องจากซาระบุว่านี่จะเป็นความพยายามครั้งแรกของประเทศในการปล่อยจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่โดยไม่ใช้บูสเตอร์การปล่อยจรวด H3 ลำที่8ล้มเหลวเมื่อเดือนธันวาคมจักซ่าตัดสินใจกลับมาปล่อยจรวดอีกครั้งหลังจากระบุสาเหตุและดำเนินการแก้ไขแล้วอาริตะมาโกโตะผู้จัดการโครงการของจักซ่ากล่าวว่าการปล่อยจรวดครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกลับมาหลังจากความล้มเหลวและเสริมว่าอุปสรรคสูงแต่เขาต้องการทำให้การปล่อยจรวดประสบความสำเร็จเพื่อนำโครงการ H3 กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนับเป็นเรือที่บริหารโดยชาวญี่ปุ่นลำแรกที่เดินเรือผ่านช่องแคบสำคัญดังกล่าวนับตั้งแต่มีการปิดช่องแคบในทางปฏิบัติเรืออิเดมิตสึมารุซึ่งจดทะเบียนในปานามาบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือของอิเดมิตสึโคซันผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่มีรายงานว่าลูกเรือชาวญี่ปุ่น3คนมีสุขภาพแข็งแรงดีบริษัทระบุว่าเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียประมาณ2ล้านบาร์เรลซึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่น

ดูเหมือนว่าการเจรจาในช่วงนาทีสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซึ่งได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ตุรกีและปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสื่อต่างๆของทั้งสองฝ่ายกำลังรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าเอกสารดังกล่าวมีข้อกำหนดที่จะยุติการสู้รบในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบและสินค้าส่งออกอื่นๆของอิหร่านเป็นการชั่วคราวในช่วงที่การเจรจายังดำเนินอยู่นอกจากนี้ยังระบุว่าจะมีการจัดสรรเวลา30วันสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุสและจะจัดสรรเวลา60วันควบคู่กันไปสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและประเทศผู้ไกล่เกลี่ยว่านายทรัมป์ใกล้จะยอมรับข้อตกลงที่จะให้สหรัฐและอิหร่านมีเวลา30วันในการบรรลุข้อตกลงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่ากรอบเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปอีก1เดือนหากจำเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในกรุงเคียฟและที่อื่นๆประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนประนามการโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่ากองกำลังรัสเซียใช้โอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นล่าสุดกองทัพอากาศยูเครนประกาศว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก78คนในกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอีก2คนในภูมิภาคเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงนายเซเลนสกี้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโอเรชนิกไปยังเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคเคียฟซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟไปทางใต้ประมาณ80กิโลเมตรอาวุธใหม่ล่าสุดของรัสเซียนี้กล่าวกันว่ายากต่อการสกัดนายซึดะเคนจิโร่นักพากย์ชาวญี่ปุ่นได้ยื่นฟ้องร้องต่อผู้ให้บริการ TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแชร์วิดีโอเพื่อขอให้ลบวิดีโอที่เขาอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI เรียนแบบเสียงของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยคำฟ้องระบุว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม2567จนถึงเวลาที่ยื่นฟ้องมีวิดีโออย่างน้อย188คลิปที่มีคำบรรยายเรียนแบบเสียงของเขาอัปโหลดลงในบัญชี TikTokนายสุดะกล่าวว่าเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของเขาและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงของเขาผู้ให้บริการ TikTok

อบกล่าวว่าเสียงบรรยายใช้เสียงผู้ชายทั่วไปและผู้โพสต์วิดีโอระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยใช้ AI เรียนรู้เสียงของเพื่อนผู้ให้บริการโต้แย้งว่าเสียงนั้นไม่สามารถสร้างความสับสนกับเสียงของนายซึดะได้และไม่มีการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงในเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับการใช้เสียงที่สร้างขึ้นโดย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นคณะผู้เชี่ยวชาญกำลังหารือกันว่ากรณีใดบ้างที่อาจต้องรับผิดทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิ์ NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอากาศร้อนผิดฤดูทั่วประเทศญี่ปุ่นลดใช้พลาสติกในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นพระราชวังหลวงเกียวโตเปลี่ยนเครื่องเรือนรับฤดูร้อนเริ่มฤดูการจับปลาด้วยนกกาน้ำที่แม่น้ำนางาระในกิฟุญี่ปุ่นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ใต้ทะเลลึกและคมไฟจากขวดพลาสติกสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น